ป็นกองขนองสรกบพนมกับสรวนเอาไอ้ช่องชโรยจะคอมปรังอร่อยขาดกำปงโทมาคราลกันตีลหาลสรวนเอาสมรองทุ่มกับชระเบาขยมไอ้กอมสมนอดองตึกดองสรกบารายรถตึนดำใบดอลก็มวนซอจัดบันแลแอบซากุมปงทมอกันฉัน